0: จับผมอายังกำลังชื่นจำนั่นปวดน้ำปลาขับหมูผมเอามันมาอยู่คู่กับไก่ต้มยำ
1: โอ้ยหมูเขากำลังมวนอยู่แต่มาขัดจังหวะกันจะได้หรือดิ
2: ไม่ได้ตามหน้าที่นะผมจะมาจับเหล้าเถื่อน
1: มันใหญ่เหล้าเถื่อนนี่มันขวดน้ำปลา